0: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเบรกขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ทำยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทำยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

ช่วงแรกของรายการกับท่านผู้ฟังมอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกทุกท่านได้ฟังกันก่อนครับนะฟังงานเพลงของเบียร์วรวุฒิครับกับงานเพลงบุฟเฟ่สันติวาสก็ให้ความสุขจงเป็นของทุกทุกท่านฟังงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

กรับท่านผู้กังเหลืองคงบุเพท่านในวาโชคชะตาวัฒนาเนี่ยครับท่านผู้กังซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้และก็มองไม่เห็นแต่นั้นแหละครับนะถือว่าเป็นความเชื่อถึงจับต้องมองไม่เห็นก็ตามนะโลกะมองข้ามไม่ได้ครับท่านผู้กังนะจบไปกับช่วงเรกของรายการมอบความสุขไงกับทุกๆท่านได้กว้างงานเพลงก้องเบียวรวุฒิครับนะบุพเพสันนิวาสครับครับวันนี้ก็ส่งความสุขรอยยิ้มและกำลังใจให้ท่านผู้กังทุกท่านในวันนี้ครับนะก็ให้ท่านผู้กังทุกท่านนะแล้วก็ให้เป็นวันที่ดีเต็มไปด้วยพลังนะครับนะความหลักความชดใช้และใครที่มีความทุกข์โชคอะไรก็แล้วแต่ก็ให้ผ่านพ้นเรื่องเล่าไปได้กับนะยังหลับลืนมีความสุขในทุกๆช่วงเวลานะครับท่านผู้กังนี่คือรายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี่ครับถึงตำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้กังต่างด้านเชิงเพลงใจลูกถุงท่านผู้กังชื่นชอบเพลงไหนเพื่อที่จะมอบให้กับใครโทรกันเข้ามาได้กับหน้าไม้เหล็กนี้ซุน7481ช่องทุน55ครับนะช่วงเรกของรายการก็ไล่ฐานครับที่ได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบหมอไว้กับคนที่ท่านรักเริ่มกันด้วยไส้เล็กครับนะจากบ้านนามกระจายพี่ลุงครุฑและทีมงานซึ่งประกอบด้วยคุณน้องติ๋วคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบ้านชายคลองและก็คุณน้องไรส่วนไส้ที่ซ่องวันนี้จากในเขตเทศบาลนครสงขลาซอย14ถนนเทศถนนราชติดหนึ่งครับนะคุณปีโป้นส่วนไส้ที่สามวันนี้ผีเศร้ากลับจากอำเภอสิงห์นครไส้ที่สี่หนองชายสิงห์นครเช่นเดียวกันไส้ที่ห้าคุณหนองเศร้ามานำกระจายหมู่บ้านธนาดีครับนะแล้วก็ไส้ที่หกคุณพี่นุ่นชุมชนทวังซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาน่าจะเป็นไส้ที่เจ็ดเดี๋ยวใจโทรกันเข้ามาปีเป็นและปีนงนะจดกันไว้ก่อนครับนะอยู่ที่ส่วนตูนตำบลข้อรูปจางตรงข้อไปกับนาเปล่งจบพอดีโตมาไม่ก็แล้วกันนะปีเป็นนะข้อโทษครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้ความกันโตอย่าโรคกันชาตากันนานมาถึงทีมงานไปลงครุฑบานำกระจายครับคุณน้องติ๋วครับไอเกียรติแนะนำงานเพลงก้องตักกะแตนชลดาครับไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้มอความ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ราบจันทร์ผู้ฟังจบไปกับนางงานเพลงก้องยุยยาดเยอะครับนะเศร้าสั้นกันแพงขอบคุณมากๆคุณน้องติ๋วและคุณน้องแต้วที่มาไปลงครุฑในเกียรติได้นำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างกันโอ้สมัยกาจวิทย์บ้านบางนานที่นี้ให้บริการครับนะซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนไส้พันเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องและไส้กล้องครับนะและยังให้บริการครับท่านผู้ฟังให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอุสมัยกาจวิทย์บ้านบางนานตำบลพวงอำเภอเมืองสงขลาสู้นกซ่องซี่อาฮกตองอาแล้วก็ฮกครับนะตัวไปได้ครับทีอุสมัยกาจวิทย์บ้านบางนานครับสำหรับอามอย่างยนลอแม็กสงขลาที่นี้จำหน่ายครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปิดเซ็นแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ่นท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กว้างปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่ในส่วนนี้ปลายฟรีครับไม่มีเอื้อนไขไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนาทีอ้ำยังยลอแม็กซ์สงขลาถนนสามสิบเมตรตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาศูนย์เก้าหกเก้าสองห้าห้าสามหกสามท่านผู้กว้างโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารนานโดยหนองอ้ำครับท่านผู้กวางที่ไปชายบริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่ากวางรายการเดินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันต่อครับนะอย่ารอกันชาท่ากันนานอย่างอยู่แต่บ้านน้ำกระจายพี่ลงครุฑครับนะไอเกียรติแนะนำงานเพลงก้องชาติสี่จนครับงานเพลงสมัครรักสมัครแฟนและก็ต่อกันด้วยงานเพลงที่ส่องของสายันเดรันโดนกับนะสุโกไทยและตุ่มน้องบ่าวบ้านใจกงให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาอีกส่องงานเพลงมอบความสุขใน

กรับท่านผู้ฟังงานเร่งกล้องไซยันนิรันดรครับจ้าสุโขทัยราธมขอบคุณมากมากพี่ลงครุฑและทีมงานไม่ว่าจะเป็นคุณน้องติ้วคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบานแชร์กล้องและก็คุณน้องไลครับนะกรับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่ารอกระจาจ้ากันนานมาถึงคุณพีพรถนนราชุติด1ซอย14ในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะแนะนำอ่านเพลงวันนี้คงใจเมืองสิงอ่านเพลงนุ่มปักตายครับแล้วต่อกันโดยงานเพลงที่ส่งคงปองซี่วรนุชกับเศร้าปักตายอีกส่งงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

พี่จะพวนพี่จะคล้ำและพี่จะคล้ำอย่างนี้จนกว่าชีวิตพี่จะดับไปนอกจากตัวน้องพี่ไม่ฟ้องยิ่งอื่นให้มันขมขื่นจนกว่าจะตาย

วนยางเมืองแล่พี่ขอยกให้พี่หนุ่มปักใต้หัวใจของมันพี่หนุ่มปักใต้แล้วหัวใจของมัน

กรับจันทร์ผู้กว่างงานเพลงก้องพงศ์ซี่วรนุชกับนะงานเพลงเศร้าภาคใต้ขอบคุณนังๆอีกครั้งอีกที่กรับตาคุณพี่พรกับอยู่ถนนราชุติดหนึ่งซอย14ในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะไอเกียรติได้นำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้กว่างได้กว้างกันโตอย่าโรคกันจาถ้ากันนานครับนะเดินทางมาถึงสายที่3ครับนะคุณพี่เศร้ากับอยู่ที่อำเภอสิงหานครวันนี้ให้เกณฑ์แนะนำงานเพลงของเมืองมนสมบัติเจริญครับนะเก็บเงินแต่งงานงานเพลงที่2งานเพลงของเซ็กซักผู้กันทองครับนะไม่ตายจะกลับมาแต่งอีก2งานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับขอบคุณมากมากกลับนาคุณผีเช้าอำเภอสิงห์นครไอเกตแนะนำงานเพลงกันเข้ามาเพื่อมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างจะไปกับนางงานเพลงก้องเซ็กซักผู้กันทองครับนะไม่ตายจะกลับมาแต่งมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับเวลา11นาฬิกากับท่านผู้กังกับอีก47นาทีกระผมกราบขอบคุณท่านผู้กังมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนและหลับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี่ครับนะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการท่านผู้กังจึงชอบเพลงไหนแนวเพลงไทยลูกทุ่งแนะนำกันเข้ามาได้ครับนะหมายเลขนี้074812055ซ้ำย้ำอีกทีครับนะ074812055สำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการกับท่านผู้กังรับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามเยอติดต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะโต081ถ้ามาที่ช่องที่5โทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับเรื่องเครื่องกรองน้ำยี่ห้อคอสเวย์กับท่านผู้กังเครื่องกรองน้ำยี่ห้อคอสเวย์รุ่นนีโอพลัสกับนะตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆกับนะท่านผู้กังเจอกันตอนนี้กับนะท่านบริษัทเปลี่ยนใช้กรองให้ฟรีทุก4เดือนเลยทีเดียวกับนะแล้วก็ยังบริการล้างการค้ายกับนะให้ฟรี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยกับนะเอาเป็นว่าท่านผู้กังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้ครับนะผมจะให้เจ้าหน้าที่ไกว้ค่ายนี่ครับนะไปชาติดได้ฟรีถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะโทรกันเข้ามาได้ในรายการเพลินใจไปกับวิทยาครับนะขอบคุณขอบคุณมากๆครับนะร้านชัยบุรีการยางถนนชัยบุรีอำเภอเมืองสงขลาครับตอนนี้รับสมัครพนักงานทำบัญชีหนึ่งตำแหน่งครับท่านผู้กองท่านใดสนใจติดต่อนะโทรจอบตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่หมายเลขนี้กับ074313230หรือว่าจะไปติดต่อโดยตรงที่ร้านชัยบุรีการยางถนนชัยบุรีอำเภอเมืองสงขลากับนะติดต่อกันได้โดยตรงก็ได้กับท่านผู้กองนะมอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กองได้ความกันต่ออย่ารอกระจาท่ากันนานมาถึงคุณน้องชายอยู่ที่อำเภอสิงห์นครกำจับกำชาบอกว่าหมอพายกับทีมงานดีเจนะต่างท่านีวิทยุวิยาเรดิโอ FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์บ่าวพลูพอแล้วก็ทีมงานลูกเกดว่าคำท่านผู้กว้างที่กว้างอะไรการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดียิงกลับไม่คัดข้องไม่คัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะอ่านเพลงก้องพงเพชรฟันผู้โตนและธิดาคงทองรัก

สำหรับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องอ๊อฟดอกฟ้ากับนาห้อยลอยกับนามอบความสุขให้กับทุกๆท่านขอบคุณขอบคุณมากๆกับนาคุณน้องชายอำเภอสิงห์นครให้เกียรติได้นำกันเข้ามาครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อเดินทางมาถึงคุณน้องสาวกับอยู่ที่หมู่บ้านธนาดีบ้านน้ำกระจายให้เกียรติได้นำงานเพลงก้องมนแคนแก่นคูนครับไอ้เขารักเธอเบื้องเธอรักเขาแล้วต่อกันด้วยคิดหอดจนฟันเน็ตอีกสองงานเพลงกับน้ำหมอกความสุข

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังจะไปกับรายการเพลงก็มนแกนแกนคูนครับนะคิดหอดจนฟันเห็นครับขอบคุณมากมากคุณหนุ่มสาวมู่บ้านธนาดีกินแนะนำกันก็มามอบความสุขให้กับทุกท่านก่อนที่จะมอบความสุขทางด้านเสียงเพลงไทยลูกทุ่งให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันต่อขอเวลากันสักครู่ครับนะมากันเดี๋ยวสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนไส้ผ่านเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องและไส้กรองครับนะและยังให้บริการกับท่านผู้ฟังให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลพวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะส่วนออกช่องที่6ตรง5แล้วก็6โทรไปได้ครับที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยลอแม็กสงขลาที่นี้จำได้ครับนะไม่ว่าจะเป็นอย่างไม้อย่างเปิดเทนแม็กไม้แม็กมือโซ่ให้บริการตั้งศูนย์ท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับท่านผู้ฟังปะยางโดยเฉพาะอย่างหญิงปะแบบใหญ่ไม้ครับนะในส่วนนี้ปะฟรีก็ไม่มีเงินใกล้ไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ที่อ้ามอย่างยนต์โลแม็กซ์สงขลาถนนจ้ามชิบเม็ดตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาส่วนเก่าอกเก่าสองห้าห้าสามอกสามโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารนานโดยน้องอ้ามครับท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่ากวางรายการเปิดใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% ครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้กังได้กวางกันต่ออย่ารอกันชาจ้ากันนานครับนะมาถึงคุณพี่นุ่นครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่ชุมชนสมวังในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองครับนะและกำจับกำชาบอกว่าหมอไม้กับอามอย่างยนต์ลอแม็กสงขลานายจังเวกครับนายจังกรึงซอยกาวถนนไทรบุรีท่านผู้กองที่กว้างรายการเพลิดใจไปกับวิทยาครับแต่ด้วยความยินดียิ่งครับไม่กัดกองไม่กัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะงานเพลงก้องกิติศักดิ์ชัยชนะงานเพลงฝากใจใส่ซองแล้วต่อกันด้วยงานเพลงที่ซ่องคงสิรินทรานิยากรกับงานเพลงล่วงพอห้ามจนอีกซ่องงานเพลงหมอก

0: กราบท่านพระกวางถ้าจะว่าไปแล้วนี่กลับหน้าเรื่องก้องความจนกว่ามาไม่เลยกลับหน้าไม่มีใครต้องการกับท่านพระกวางสภาพความยากจนคนแก่นี่กลับหน้าเป็นสิ่งที่สร้างความทุกข์ยากลำบากและไม่มีมนุษย์หรือคนคนไหนกับอยากพบเจอหรือปรารถนาให้เกิดขึ้นกับชีวิตของตนและครอบครัวเนื่องจากความจนนี่ครับท่านพระกวางทำให้ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตครับท่านพระกวางนะจบไปกับงานเพลงก้องสิรินทรานิยากรครับนะล่วงพอห้ามจนครับยามใดหรือไม่ก็เป็นพลังเป็นกำลังใจกับจะไปก้อพงก้อบอลครับท่านพระกวางนะกราบมอบความทุกข์ให้กับทุกๆท่านได้กว้างเงินขอบคุณมากๆพี่นุ่นอยู่ชุมชนสมวังในเขตเทศบาลนครสงขลาเขตแนะนำกันเข้ามาครับนะ
1: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
0: ราบท่านพระกวางมามอบสิ่งดีๆให้ท่านพระกวางได้รับฟังกันก่อนที่จะมอบความสุขทางด้านเชียงเพลงไทยลูกตุงครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรากับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านพระกวางรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีมากมายครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรากิดถึงรุงเรืองอะไรยนต์ครับท่านพระกวางรุงเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการหลับสั่งอะไรด้วยในตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการรุงเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวณิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081 3 5 4 4 2 4 5ครับนะตัวไปได้สำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกรองน้ำเดี๋ยวก็เฟรรุ่นเดียวพลัดครับท่านผู้กว้างตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้กว้างเจอกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนใจกรองให้ฟรีทุก4เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังให้บริการล้างการค้าให้ฟรี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยเอาเป็นว่าท่านผู้กวางท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้กลับนะกระผมจะให้เจ้าหน้าที่ไกว้ค่ายไปสาธิตได้ทันฟรีถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวกลับนะร้านไทยบุรีกันยางถนนไทยบุรีอำเภอเมืองสงขลาครับรับสมัครพนักงานทำบัญชี1ตำแหน่งท่านผู้กวางท่านใดสนใจโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนก็ได้ไม่เหล็กนี้กับ074313230หรือจะไปติดต่อนะโดยตรงที่ร้านไทยบุรีการยางถนนไทยบุรีอำเภอเมืองสงขลาก็ได้ครับนะมอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กว้างกันต่ออย่ารอกันจ้าจ้ากันนานมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันเรื่องกล้องเชียงเพลงครับนะมาถึงคุณพี่เพ็ญและคุณพี่นงอยู่ส่วนตูนตำบลโครูปจางพี่เพ็ญครับไอ้เกียรติแนะนำงานเพลงของเอกชัยศรีวิชัยงานเพลงนุ่มตาสารารักสาวราเมงแล้วงานเพลงที่สองของสุรพลสมบัติเจริญเสี่ยวไซกับพี่นงไอ้เกียรติแนะนำกันเข้ามาสองงานเพลงมา

กราบท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงก้องสุรพลสวัสดิ์เจริญครับนาเซียวไซขอบคุณมากมากับนาคุณพิเพนและคุณพี่นงส่วนตูนให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกทุกท่านได้ความครับเดินทางมาถึงนุ่มบ่อเตยอำเภอสิงห์นครกำชับกำชาบอกว่าหมอไม้กับคนที่เล่นและท่านผู้ฟังที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีกับนาแนะนำงานเพลงเสียงเรียกจากหนุ่มไทยและกระต้อกันด้วยเสียงตอบจากเวียดนามส่งงานเพลงมอความสุขให้กับทุกๆท่าน

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับขอบคุณมากมากกับนักนุ่มบ่อเตยอำเภอสิงห์นครในเขตแนะนำกันเข้ามาก็เวลากันสักครู่ครับท่านผู้ฟังมากกันที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทย์บ้านนั้นทีนี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยศกระบงจนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองก้องเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนไส้ผ่านเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องและไส้กรองครับนะและยังให้บริการครับท่านผู้ฟังให้คำปรึกษาห้าเรือเรืองเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้กับนาทีอุตสาหกรรมกาเจวิทย์บ้านบางด้านตำบลพะวงอำเภอเมืองช่องกล้าครับนะซูนอกซ่องซีอาฮกตองอาแล้วก็ฮกตัวไปได้กับทีอุตสาหกรรมกาเจวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยลอแม็กซ์ช่องกล้าที่นี้จำหน่ายกับท่านผู้กังไม่ว่าจะเป็นอย่างไม้อย่างเบอร์เจนแม็กไม้แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซูนช่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและยังให้บริการปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไหมครับนะในส่วนนี้ปลายฟรีไม่มีเงินใกล้ไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันได้ที่อ้ำยางยลโลแม็กซ์สงคราถนนสามสิบเมตรตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงคราสูนเก่าอกเก่าส่งอาหาสามอกสามทันผู้กองโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการหาน้อยหนองอ้ำครับทันผู้กองที่ไปชายบริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่าควางรายการเปิดใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีส่วนลดในกับตัน 10% เลยทีเดียวครับนะขอบคุณไปยังคุณยายกับยูตินาโมทักษิณครับนะไอเกียรติเริ่มเติมเต็มเรื่องงานเพลงกันก็มาคอยสักครู่นะครับคุณยายเดี๋ยวผมคอยๆทยอยจัดให้จะไม่ให้รอช้าถ้านานแน่นอนครับนะตอนนี้มอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อครับนะมาถึงองเสื้อโอลิมปิกกับแนะนำงานเป็นเศร้าอีสานรอรัก

ครับท่านผู้ฟังไปกันต่อฟังวันวานกับงานเพลงของสันติดวงสว่างกับงานเพลงคืนพี่ก้อยกับมอบความสุขให้กับทุกๆ

กว้างกันโตครับท่านผู้ฟังงานเพลงของแอฟมาสนี่ครับนะสิริพรนำใบบงกับอันเพลงฝากกำข้อโทษ

ระดายทุกคนไม่มาก็น้อยกับท่านผู้ฟังผิดพลาดแล้วก็ช่ำหนึกได้ก็ต้องให้อภัยเมื่อก็โทษกับท่านผู้ฟังฟังกันต่อครับแนะนำมาจากชมรมรักสุขภาพสนามตินสุรานนท์ทรงค่ากับได้อ่านเพลงหวานๆของสันติดวงสว่างเมื่อไหร่

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ราบขอบคุณชมรมรักสุขภาพสนามติลสุรนนท์ทรงกล้ามากมากราบนาทีให้เกียรติในนำงานเพลงกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรากลับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ไหนบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้พานน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายกลับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการกลับท่านผู้กังหลับสั่งอะไรด่วนตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลบ่อวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081ถ้ามาที่ที่ช่องที่5โทรไปได้สำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกล้องน้ำยี่ห้อคอสเฟย์รุ่นเนียวพลัดครับนะตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้กังเจอกันตอนนี้ครับบริษัทเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุกสี่เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังให้บริการล้างการค้ายจัดให้ฟรีเจ็ดปีเต็มครับนะติดตั้งให้ฟรีเอาเป็นว่าท่านผู้กังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้ครับนะกระผมจ่ายเจ้าหน้าที่ไกว้ค้ายนะครับไปสาธิตให้ท่านฟรีถึงที่แล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะร้านไซบริการยางครับถนนไซบรีอำเภอเมืองสงขลารับสมัครพนักงานทำบัญชีหนึ่งตำแหน่งครับนะท่านผู้กังท่านใดสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเบอร์นี้กับ0733132300หรือจะติดต่อโดยตรงที่ร้านไซบรีการยางถนนไซบรีอำเภอเมืองสงขลาครับนะหมอบ้านเพลงมอบความสุขให้กับท่านผู้กังได้กวางกระโตมาถึงคุณยายอยู่ที่หน้าหมอทักษิณครับนะกวางประจำบอกว่าพนันครับนะเชิญจบรายการเพลินใจไปกับวิทยามาครับนะวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงของเศร้าเสียงพินจินตราผู้ลาบครับฟังกันซะเลยดีกว่าอย่าโรคกระจาตากันนานกับงานเพลงตำแหน่งที่ไม่ต้อง

ับท่านผู้ฟังงานเพลงท่องเศร้าเสียงพินจินตราผู้หลาบครับนะตำแหน่งที่ไม่ต้องการครับแนะนำมาจากคุณยายอยู่หน้าหมอจักสิ้นยังไม่จบครับท่านผู้ฟังเลือกเลยเวลาเลือกไม่กี่นาทีครับนะสำหรับวันนี้

เองเองข้าข้าภาษาบ้านนาของคนภาคกลางนะครับมึงสู้กูเล่าก็คาบสมุทรสถิงพระปักใต้บ้านเราสำหรับเพลงนี่แหละบ้านนาจันทราธีรวรรณนักร้องจากเมืองสุโขทัยผู้มากับดวงสาวทรงฮาร์ตแต่ดวงสู้พุ่มพวงดวงจันทร์ไม่ได้นะครับในยุค2520ต้นๆพุ่มพวงดวงจันทร์เข้ามาแรงกว่าและก็ได้ครูเพลงอย่างครูลบบุรีรัตน์นะก็เป็นครูเพลงคู่บุญขวัญใจแต่จันทราธีรวรรณก็เป็นนักร้องถึงจะมีเพลงไม่มากแต่เพลงอย่างโกพกหวีกีพกแป้งแหมก็เรียกว่าในยุค2525นั้นก็มีแฟนเพลงดุมเหมือนกันนะครับสำหรับ2เพลงแรกที่เข้าสู่รายการของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งส่งมาจากคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลาสอสมิงไพรนะฮะก็อนุรักษ์งานเพลงลูกทุ่งด้วยกันทางVR Radio 88.75 คุณขอมาเราจัดให้จัดไปกันจนถึง1ทุ่มโดยประมาณซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาเซอร์วิสบางดานสงขลารุ่งเรืองอะไรยนต์โรงไม้พนาพันธ์เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้นะครับสำหรับจันทราธีรวรรณนั้นเป็นคนเขาเรียกว่าภาคเหนือตอนล่างๆนะฮะมาตรงใกล้ๆภาคกลางแล้วสำหรับสุโขทัยเมืองของกรุงเก่านะก็มีนักร้องมากมายนะเมืองสุโขทัยนี่ไม่แพ้เมืองเพชรเมืองชลสุพรรณนะอย่างอาจารย์ชินกรไกรลาศิลปินใหญ่นะหรือว่าจะเป็นทิวสุโขทัยซึ่งมาคู่กับชินกรไกรลาศระพินภูไทยบ้านท่านก็อยู่กันทางสุโขทัยเหมือนผู้สิทธิ์ผู้สว่างอย่างพี่สุพรรณสันติชัยนะครับนักร้องอยู่ในวงสยันสัญญาและก็ดาวตลกอย่างเท่งเถิดเทิงคนสุโขทัยนะที่ปั่นสามล้อกันมาคล้ายๆระพินภูไทยนั่นแหละแต่เท่งประสบความสำเร็จไม่แพ้ญาติผู้น้องก็คือส้มเช้งสามชาจำได้ปะจำได้นะครับสมจริงก็ร่ำรวยใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้นะครับเรียกว่าคนสุโขทัยรุ่งอรุณแห่งความสุขเช่นเดียวกันนะครับสำหรับทางด้านของจันทราธีรวรรณซึ่งก็เป็นภรรยาของโชคชัยโชคอนันต์กันมาก่อนก็โชคชัยโชคอนันต์เสียชีวิตไปแล้วนะครับจันทราธีรวรรณนั้นก็มาจากบทบาทนางเอลิเกจากสุโขทัยแล้วก็สู่วงการเพลงโดยเฉพาะเพลงที่สักครู่นี้แหละนี่แหละบ้านนาเป็นเพลงที่แฟนเพลงรู้จักกับเธอนะมาต่อด้วยจังหวะโจ๊ะโจ๊ะนะอย่างโกพกวีกีพกแบงเอาละครับก็แบ่งกันด้วยเสียงเพลงดังในอดีตที่คุณขอเข้ามานะครับยังไงก็โทรศัพท์เข้ามาขอเพลง08430025560943563991นะครับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งเราก็มีที่มาที่ไปฉบับกระเป๋าหรือว่าจะเป็นประวัตินักร้องครูเพลงย้อนยุคคลุกเคล้ากันไปนะในรายการนี้2ชั่วโมงโดยประมาณก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันสายที่2ส่งมาจากบ้านนานะครับบ้านปลายนานะเก็บเงินแต่งงานไม่ตายจะกลับมาแต่งไอ้หนุ่มรถสุ่งก็อยู่ด้วยคนสายที่3ก็มาจากสิงหนครนะครับรุ่งเพชรแหลมสิงห์ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาจัดกันไปนะอย่าช้าอย่ารอกันอยู่ดีกว่าเพราะว่าเมื่อวานนั้นก็จัดกันเกือบจะไม่ครบรอกแฟนเพลงก็มากเป็นบางวันแต่วันนี้ก็ไอ้ฟังกันเต็มอิ่มก่อนสำหรับอาจารย์เมืองบนสมบัติเจริญนะครับคนสุพรรณอยู่บ้านเดียวกับครูสุรพลนะครับและครูก็ให้ใช้นามสกุลสมบัติเจริญเก็บเงินแต่งงานไม่ตายจะกลับมาแต่งครับเสกศักดิ์ผู้กันทองและยังอีก2เพลงที่บ้านปลายนารอฟังกันอยู่

ขออยู่ด้วยคนกับผลงานของสายันสัญญาผู้ประพันธ์เพลงนี้อาจารย์สดใสร่มโพทองนะครับเป็นผู้แต่งให้สายันสัญญาขับร้องทำนองไทยเดิมกระต่ายชมจันทร์กระต่ายเต้นก็เป็นเพลงที่สายันสัญญาร้องและก็มีคาราโอเกะที่หลายคนร้องได้ด้วยนะครับเพลงนี้เรียกว่าเป็นเพลงฮิตของคนอายุสวสวกันละสำหรับทางด้านเพลงที่4ที่ฟังผ่านกันไปในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FMVR Radio 88.75 นะครับคุณโทรเข้ามาสายล่าสุดนั้นมาจากซอย14ลาดอุทิศ1ก็เช่นเคยครับขอเพลงในเรื่องราวของการอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งกัน3ผู้นานเพลงแต่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาฟังรุ่งเพชรแหลมสิงห์ตามคำขอของคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่อำเภอสิงหนครแน่นอนในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FMVR Radio 88.75 ขอบคุณมายังผู้สนับสนุนรายการนะครับก็คือสมหมายคาเซอร์วิสบ้านบางดานสงขลาบริการในด้านของหานซ่อมเครื่องยนต์รถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกบดช่วงล่างไว้วางใจอู่รถยนต์สมหมายคาเซอร์วิสนะครับซ่อมได้สบายมากงานฝีมือด้นล้วนในเฉพาะช่วงล่างนั้นการันตีกันได้สำหรับงานบริการอยู่ที่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางดานปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามล่วงหน้าก่อนได้เลยครับสมัยคาร์เซอร์วิส0624565556ก็ตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนนะครับสำหรับความปลอดภัยในการเดินทางสัญจรบนทางหลวงเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนถ้ามีปัญหาเครื่องยนต์ครับโทรมาปรึกษากันได้ที่สมหมายคาร์เซอร์วิส0624565556ตั้งกันอยู่ที่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางดานมาที่ร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ก็อยู่บางดานเช่นเดียวกันนะครับไม่ไกลกับสมหมายคาร์เซอร์วิสเขารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ก็จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กลองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่นะครับที่ร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ถนนกาญจนวนิชปากซอยใหญ่เจียมบางดานสงขลา0813574245เพลงที่คุณขอมาก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับสำหรับผู้พันวสันต์จันทร์เปล่งชื่อนี้อาจจะไม่คุ้นแต่ท่านก็คือรุ่งเพชรแหลมสิงห์นะก็เป็นนักร้องศิลปินแห่งชาติที่ได้เมื่อปีกลายนะครับในด้านของสาขาศิลปะการแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งโดยเฉพาะ3เพลงดังที่ครูไพบูลย์บุตรขันธ์บรมครูกวีลูกทุ่งไทยเขียนให้ไม่จะว่าจะเป็นฝนเดือน6คืนฝนตกไอดินกลิ่นสาวแล้วก็ในภาพยนตร์ยุคนั้นมีการแสดงเพลงลูกทุ่งรุ่งเพชรก็ร่วมด้วยนะครับนี่คุณขอเข้ามา3ผลงานเพลงก็เป็นเพลงที่ยอดนิยมกันทั้งนั้นเลยนะครับเอาฟังกันดีกว่าครับสำหรับทางด้านของหมู่3สติ๊กม่อสิงห์นครสงขลาสำหรับน้องกล่อมก็มีเพลงยิ่งโตยิ่งสวยเป็นเพลงที่3เสียงหวานเนื้อหอมร้องโต้ตอบก็ยุพินแปลทองนะครับรอยุคนั้นก็ยุพินแปลทองก็ครองความเป็นนักร้องเพลงโต้เพลงตอบอยู่หลายศิลปินนะก็ขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันฟังรุ่งเพชรแหลมสิงห์ทั้ง3

ลุงเพชรแหลมสิงห์นะครับนักร้องที่เป็นนักร้องเก่าใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าเคยอยู่กันมาหลายวงดนตรีกันแล้วสำหรับวสันต์จันทร์เปล่งปัจจุบันนี้ก็ได้ยศในพันแล้วนะพันทหารเพราะได้รับราชการเป็นทหารหน่วยแพทย์เหล่าแพทย์บ้านแหลมเพชรบุรีนะครับก็เป็นนักร้องที่เข้าสู่วงการกันตั้งแต่วงตรีมุกดาพันธ์ของครูพยงมุกดาและพร้อมทั้งวงตรีรวมดาวกระจายของครูสำเนียงม่วงทองครูสำเนียงก็เขียนบันทึกเพลงแรกคือห้ามเหลือเกินพร้อมกับตั้งชื่อให้ว่ารุ่งเพชรแหลมสนซึ่งมาจากการรวมคำของชื่อคุณปู่ของรุ่งเพชรรุ่งเรืองและก็สถานที่ของจังหวัดเพชรบุรีคือแหลมสนในสมัยนั้นก็มีการตัดแผ่นเสียงตัดแผ่นเสียงฟังได้สองหน้านะครับเกิดผิดพลาดในการผลิตชื่อผู้ขับร้องในแผ่นเสียงออกมาเป็นรุ่งเพชรแหลมสิงห์ครูสำเนียงม่วงทองเห็นว่าสิงห์ก็ดูเหมาะสมจึงไม่ได้มีการแก้ไขจึงกำเนิดเกิดก่อชื่อรุ่งเพชรแหลมสิงห์นะครับแหลมสิงห์นั้นก็รู้สึกว่าจะอยู่ที่จังหวัดตราดอยู่ด้วยแต่ว่าตรงนี้อยู่บ้านแหลมเพชรบุรีนะครับเป็นเพื่อนซีคุณไพรวันลูกเพชรเรียกว่ารับราชการทหารในเหล่าแพทย์ควบคู่กับการเป็นนักร้องนะครับก็เป็นรู้จักมักจีสนิทสู้ซีกับเมืองมนสมบัติเจริญลุงครูลุงทิพย์ทานทองแห่งวงดนตรีครูสรพลก็เขียนเพลงน้ำใจฐานอาสาให้แต่ที่ดังๆก็คงจะเป็นไอ้ดินกินสาวฝนเดือน6คืนฝนตกนะฮะก็เป็นเรื่องราวประวัติสั้นๆย่อๆให้ท่านได้รับฟังขอบคุณที่ติดตามรับฟังและขอเข้ามาอีก3ผลงานเพลงนะครับแฟนจ๋าของสุรพลและก็สุรพลมาแล้วส่วนอีกเพลงหนึ่งนั้นนะครับแหมชื่อเพลงอะไรไงน้ำตาไหลไทยอะไรนะพอดีสะกดชื่อมันไม่ชัดก็เดาไม่ถูกว่าน้ำตาไทยไหลหรือว่าอะไรเนี่ยแล้วกรุณาคุณช่วยโทรมาใหม่นะครับคุณพรนะครับแต่ได้2เพลงแล้วแฟนจ๋ากับสุรพลมาแล้วของสุรพลนะครับส่วนเพลงที่3นี่ยังแกะไม่ออกว่าน้ำตาไทยไหลน้ำนะถ้าโทรมาย้ำอีกทีนะฮะต้องขอขอบคุณมากทีเดียวและขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิยาเรดิโอ 88.75 นะครับต่อจากสมหมายคาเซอร์วิสบางดันสงขลาลุงเรืองอะไรยนแล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีสั่งกันได้บริการถึงที่074311725 074314357ครับมาแล้วครับ

0: ไทยและก็น้ำตาลาใส่นี่แหละนะครับก็เป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางด้านพรพิรมบุญสมอยุธยานะครับนะอย่างเป็นลิเกเก่าด้วยสำหรับในยุคนั้นก็เป็นเพลงที่คุณขอมาในเพลงที่3นะครับเดี๋ยวเราจะพักสักครู่นะครับ18นาฬิกาต้องเคารพธงชาติแล้วล่ะแล้วก็ธงชาติแล้วล่ะแล้วก็เดินทางอนุรักษ์งานเพลงลูกทุ่งกันต่อในชั่วโมงที่2ของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 ยังมีคุณผู้ฟังขอเข้ามานะครับจากบ่อยางสงขลาเมืองบนสัพพเจริญเพลินพรมแดนนะหรือว่าคุณที่จะขอในรายการนี้ก็ได้เลยครับ0843002556 0943563991นะครับชั่วโมงที่2รออยู่ข้างหน้าครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพร้อมกับเพลงตามคำแนะนำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

ก็บอกพวกๆอย่าไปสาเกนะครับอย่าไปกินสาเกนี่ก็เป็นคำสั่งเสียสุดท้ายในเพลงของอาจารย์เพลินพรมแดนนะสำหรับรักกับพี่ไม่มีช้ำซึ่งแนะนำเข้ามาจากทางด้านของคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่บัวยางสงขลานะพี่ชำนาญก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้ขอมากันอีกสองสายก็จัดกันไปเพลงของอาจารย์เพลินพรมแดนยุคแรกๆนี่นะมีกันมากมายโดยเฉพาะอย่าลืมเมืองไทยบุญพี่ที่น้องรักเพลงดังลั่นทุ่งคนชมทุ่งคนเดินดินคนไม่มีดาวแต่ก็บอกพุ่มพวงอย่าไปกินสาเกนะครับครูสุรพลก็ยังบอกว่าสาเกใส่น้ำตาลนะก็อย่าลืมเอาไปนั่นก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่นักร้องลูกทุ่งในยุคนั้นก็เรียกว่ารุ่นพี่รุ่นน้องกันก็เป็นเรื่องราวของประวัตินักร้องครูเพลงโดยเฉพาะท่านได้เชิดชูเกียรติยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนะครับอาจารย์เพลินพรมแดน2555เคยอยู่กับวงดนตรีชมรมศิลปินของคุณอาจำรัดวิภาตวัตรนะแล้วก็มาเป็นเพลินพรมแดนบ้านท่านก็อยู่กันที่อรัญญประเทศสมัยก่อนขึ้นกับปราจีนบุรีปัจจุบันนี้กับสระแก้วนะครับใจบุญสุนทานทุ่งร้างนางลืมยุคที่สองนี่ก็เป็นเพลงดังในอดีตของอาจารย์เพลินพรมแดนเพราะเป็นเพลงพูดอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องร้องกลองไม่ต้องตีนะครับพูดเดียวๆกันสมัครนวลบางเพลงยาวทั้ง7นาทีประสบความสำเร็จทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นแสดงภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องฝนใต้ของแล้วฝนเหนือหนังของฉลองผู้สว่างก็คงจะแข่งกับไทยน้อยไทยใหญ่ในยุคนั้นนะของดอกดินกันยามานแล้วก็มาแสดงเป็นพระเอกคู่กับวิญญาดาอุมาลินในแค้นไอ้เพลินนางกองฉลองพังดีวิจิตเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาครูลำดวนและก็ไอ้ดินกลิ่นสาวจุดเทียนเวียนวนดับเทียนมาอีกแล้วจ้ะเพราะว่าก็ฝากมาก็ฟังมานีวันกับทางด้านนักร้องหนวดงามเสียชีวิตที่สหรัฐอเมริกานะครับสำหรับเพลงที่ร้องคู่กับมานีวันอดุลกรีนเดี๋ยวจะได้ฟังกันต่อไปตรงนี้ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของลุงเรืองอะไรยนต์โรงไม้พนาพันธ์แล้วก็สมหมายคาสวิตบางดานสงขลาร่วมกันสนับสนุนเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 5:00 นจนถึง 1:00 นนะครับตรงนี้ก็ชั่วโมงที่2แล้วครับคุณฟังครับ0843002556หรือจะเป็น0943563991นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันกับบทเพลงของทีมงานบ้านบ่อเตยกันนะฮะสำหรับรุ่งเพชรแหลมสิงห์และก็มอบพิเศษไปยังช่างยุทธด้วยจุดเทียนเวียนวนดับเทียนครูลำดวนไอดินกลิ่นสาวนะครับไปยังพี่น้องชาวท่าเสาน้องแจ้น้องธรรมช่างยุทธน้องดำน้องบ่าวเอียดพี่เกียรติน้องอ้อยหลานโรงเรียนนวมินทร์นะครับพี่คอนบ้านบ่อเตยพี่น้องเหลืองยาววิ่งโดยสารกันอยู่ด้วยครับ

0: าไว้ปลูกทำพัน
1: มะพร้าวของพี่เองมันห้อยตรงเองอยู่ที่ต้นของมันมะพร้าวของพี่เองมันห้อยตรงเองอยู่ที่ต้นของมันถ้าน้องจะเอาของพี่ไปพี่จะเอาที่ไหนไว้เพาะทำพัน

ไอ้ว้าวเหมือนกันพี่จุฬาน้องก็ว่าหน้ายาวไอ้ที่ปักเป้าน้องก็ว่าหน้าสั้นพี่จุฬาน้องก็ว่าหน้ายาวไอ้ที่ปักเป้าน้องก็ว่าหน้าสั้นเพิ่งจะรู้ว่าน้องสาวก็ชอบเล่นว้าวเหมือน

ียนแขกเขาว่าน่ากลัวเทียนแขกเขาว่าน่ากลัวใช้ขี้หัวผสมไว้จะจุดสักทีก็แสนลำบากสำดับก็ยากหรือ

ก็แน่นอนที่สุดนะครับเป็นเพลงของศิลปินแห่งชาติรุ่งเพชรแหลมสิงห์นั่นก็เป็นเพลงในยุคท้ายๆของเขาและสำหรับครูลำดวนซึ่งก็ยังมีครูลำพึงเป็นเพลงแก้โต้ตอบของสุนารีราชสีมาหรือว่าจะเป็นครูประชาบาลของยอดรักสลักใจนี่ก็บ่งบอกถึงอาชีพครูเช่นเดียวกันนะครับครูประชาบาลนี่เป็นเพลงของดาวตลกเอกซึ่งก็เป็นศิษย์ของล้อต๊อกก็เรียกว่าเป็นคนแต่งคนเขียนแม้จะไม่ดังมากแต่ยอดรักสลักใจก็ร้องได้ถึงใจถึงแก่นสำหรับชีวิตโอทูครูประชาบาลผู้แต่งก็เป็นอาจารย์ยศธงบุญทูปนะครับศิษย์รักของรอตอกเป็นดาวตลกรุ่นเก่าเหมือนกันอาชีพครูก็คือก็อาชีพแจวเรือจ้างพายเรือจ้างไปส่งข้ามฝั่งให้กับลูกศิษย์ลูกหาขึ้นฝั่งแล้วก็กลายเป็นคนที่ได้วิชาความรู้เหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนนะก็เป็นเพลงที่เรียกว่าเจ้าอะไรกับอาชีพครูชีวิตครูนะครับบอกถึงต้องจับไปเป็นตัวประกงตัวประกันนะก็เป็นเพลงที่มีกลิ่นอายของทางภาคอีสานสำหรับครูลำดวนลาสาวโพธารามแล้วก็อีกเพลงหนึ่งสามล้อแค้นยังมีเพลงเกี่ยวกับสามล้อมีไหมเดี๋ยวจะฟังเพลงสามล้อแค้นก็แล้วกันนะสำหรับทางคุณฟังอยู่เกาะยอของเสน่ห์โกมาลชุนน้องริมคลองสำโรงก็โทรเข้ามาครับขอเพลงอนุรักษ์หานลูกทุ่งกันต่อในชั่วโมงที่2ของรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิทยาเรดิโอ 88.75 ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลานะครับงานบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องบริการซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกครับเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คก็ได้ครับสำหรับงานบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์ที่สมหมายคาร์เซอร์วิสบ้านบางดานสงขลาอยู่ใกล้ๆกับ 7-Eleven บ้านบางดาน0624565556สมหมายคาร์เซอร์วิสร่วมพัฒนามิตรกับลุงเรืองอะไรยนต์ไม่ไกลกันนะครับจำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ที่ลุงเรืองอะไหล่ยนต์ถนนกาญจนวณิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245ฟังเพลงต่อมานะครับไปกันที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับเป็นบ้านเกิดของรุ่งโพธารามเพลงนี้อาจารย์ถวมบ้านแพ้วเป็นผู้เขียนให้นะครับประพันธ์ให้ก็มีกันทุกอำเภอในเพลงราสาวโพธารามนะคำขวัญของอำเภอก็คือคนสวยโพธารามแหล่งทำฟาร์มสุกรหนังใหญ่วัดขนอนที่นอนล้ำเลิศถิ่นกำเนิดโคนมชมข้างข่าวร้อยร้านท่านแหละนะคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งรู้สึกจะมีบ้านโป่งจะมีเตือนใจบุญไปรักษานะนี่ก็เป็นเพลงเด็ดของฐานลูกทุ่งรุ่งโพธารามอาจารย์ท้วมบ้านแพ้วมาแต่งให้ราสาโพธารามนะครับเพลงที่2เสน่ห์โกมารชุน3ล้อแค้นจากเกาะยอขอเข้ามา

ให้ยางก็แห้งบ่อยๆโซ่หลุดวันหนึ่งครึ่งร้อยเงินก็น้อยได้มากลับบ้านเกือบค่ำเล่นต้มยำหัวปลาหัวเดียวเค็มเปรี้ยวอย่างว่าเมียลูก15มาล้อมวงกิน

ตรอกตามซอกทุกถิ่นผมหากินอยู่ทั่วไปคอยรับหนุ่มสาวที่เขากลับจากดูหนังเมื่อที่ไปหูชัยคอยฟังเขาคุยเรื่องหนังเสียงดังแปลกไปจุ๊บพอดจุ๊บพอดเอ๊ะหนังมันหยอดอะไรเหลียวไปตายตายแม้ตกกระใจ

ยอดรักสลักใจนะครับก็มาบอกว่า3ล้อคนจนจนแต่ต้องขยันทำกินขยันยังไงก็ต้องปั่น3ล้อกันอยู่ดีแล้วลุงนะสมัยก่อนนั้น3ล้อนั้นก็มาก่อนตุกๆแน่นอนแต่ช่วงหลังรถเมย์ประจำทางนั้นก็มาคลองแต่รถเมย์ก็ยังพ่ายมอเตอร์ไซค์รับจ้างในปัจจุบันนี้นะครับนะมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ยังแพ้มอเตอร์ไซค์ส่วนตัวเลยเดี๋ยวนี้นะก็เรียกว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยก็ว่ากันไปแต่คุณขอมาเราก็จัดกันให้นะครับน้ำตาตังเกแล้วก็เพลงแก้ทหารพิการรักนักรบที่รักนะครับจากคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่ริมคลองสำโรงนะขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับในชั่วโมงที่2มาปลายๆท้ายๆเรามีกันประจำละ2ชั่วโมง5โมงจนถึง1ทุ่มตรงนี้ก็6โมงกับ44นาทีไปที่สมัยคาสวิตนะครับขอบคุณไปยังลุงเรืองและยนต์แล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ารามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743117250743147นะครับกับเพลงของจตุพรเพชรสยามน้ำตาตังเกและดาวใต้เมืองตรังก็มาแก้ด้วยตังเกครับส่วนพี่อำนะครับมนรักขวัญโปรไทยนักร้องจากเมืองชนทหารพิการรักพจนีวันก็มาแก้ด้วยนักรบที่รักจากน้องริมคลองสำโรงนะครับทุกสายทุกเสียงเรียบเรียงมาเนินรายการไม่เช่นเดียว